0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี
3: ้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: I think Australia always has had very strong biosecurity and good preparedness, so I think we're very well prepared. It's the wild birds that's the factor that's difficult to control. We can control what happens on farms.
2: Australia พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 อีก2รัฐด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในมนุษย์ยังคงอยู่ในระดับต่ำรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอย่าพลาดนะคะ
5: ซึ่งตัวทักไดเวอร์เนี่ยเวลาคุณยื่นพีอาร์เนี่ยมันจะเข้าโปรแกรมดราม่าเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยมันมีอยู่หลายโปรแกรมหลายรีเจียนของทางรัสเซียตอนนี้มีอยู่2ที่คือโกลบอลวาเล่กับวารัมบู
2: คุยกับธนกฤตอินทานิยมอดีตคนทำงานไอทีชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาแทนที่ของ AI เขาจึงนำวิธีคิดแบบเพลย์บุ๊กจากโลกไอทีมาคิดวางแผนชีวิตใหม่ในออสเตรเลียด้วยอาชีพคนขับรถบรรทุกติดตามเรื่องราวของเขาได้ในช่วงสัมภาษณ์นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
6: อนุทินเรียกทกด่วนกรณีแอร์สาวยอมรับกระทบภาพลักษณ์ประเทศรัฐบาลออสเตรเลียปรับเกณฑ์ประเมินเงินดูแลผู้สูงอายุหวังรวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้นผู้ปกครองรู้สึกผิดหวังหลังพรรคกรีและฝ่ายค้านออกมาต้านเพิ่มโทษในกฎหมายแบนโซเชียลมีเดียติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่2กรกฎาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยนายกรัฐมนตรีเรียกประชุม3กรกฎาคมนี้แก้ปัญหากรณีแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียยอมรับกระทบภาพลักษณ์ประเทศจากกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนเข้าประเทศและยังพบกรณีชาวต่างชาติขนยาเสียสาวเดินทางจากไทยไปออสเตรเลียด้วยนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสได้สั่งการด่วนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียกประชุมหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในบ่ายวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและอุดช่องโหว่การลักลอบขนยาเสพติดออกนอกประเทศโดยมีรายงานระบุว่านายกรัฐมนตรีแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง2กรณีเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศในสายตานานาชาติขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือกรณีแอร์โฮสเตสสาวแล้วโดยไทยมีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือคดีอยู่ซึ่งเรื่องนี้คงต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมสำหรับการประเมินการดูแลผู้สูงอายุซึ่งใช้ในการกำหนดระดับเงินสนับสนุนที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากระบบการดูแลผู้สูงอายุรัฐบาลพรรคแรงงานเริ่มนำเครื่องมือการประเมินแบบบูรณาการเข้ามาใช้เมื่อปีที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าระบบที่ใช้การประมวลผลโดยอัลกอริทึมจะช่วยให้การประเมินเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีข้อร้องเรียนจำนวนมากว่าอัลกอริทึมดังกล่าวประเมินความต้องการดูแลผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้ได้รับการจัดสรรระดับการดูแลไม่เพียงพอกับความจำเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดูแลผู้สูงอายุแซมเรย์กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบแล้วโดยเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในบางกรณี
7: in the very small number of cases.
8: ในกรณีส่วนน้อยที่กระบวนการการประเมินของเราไม่สามารถสะท้อนความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างครบถ้วนจะมีขั้นตอนในการส่งเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมโดยผู้กำกับดูแลระบบหรือปลัดกระทรวงสามารถใช้ดุลพินิจได้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมและสมควรได้รับทิ้งท้ายกันที่นักรณรงค์ด้านความปลอดภัยออนไลน์และผู้ปกครองหลายคนรู้สึกตกใจและผิดหวังหลังจากที่พรรคกรีนและพรรคฝ่ายค้านคัดค้านร่างกฎหมายที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียโดยพรรคกรีนให้เหตุผลว่ามาตรการใหม่ของรัฐบาลซึ่งรวมถึงการเพิ่มค่าปรับที่ฝ่าฝืนกฎหมายยังไม่เพียงพอที่จะปกป้องเด็กและเยาวชนดามเอมม่าเมสันซึ่งสูญเสียลูกสาวเทลลี่จากการฆ่าตัวตายหลังจากถูกกลั่นแกล้งผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ Today ของ Channel 9ว่าเธอรู้สึกสับสนและเสียใจกับความล่าช้าในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานฉบับล่าสุดพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า16ปีร้อยละ70ยังสามารถหาวิธีหลีกเลี่ยงข้อห้ามและเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียได้ประเด็นสำคัญคือการให้อำนาจแก่คณะกรรมการ

0: ซฟตี้ในการขอเอกสารเพิ่มเติมจากบุคคลที่3ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยืนยันอายุผู้ใช้งานขณะนี้คณะกรรมการยังไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นทั้งที่กำลังพยายามพิสูจน์ว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่และอาจกำลังละเมิดกฎหมายของเรามาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท33สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท98สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้69เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่3วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสอดิเลดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาฮอบาร์ดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาแคนเบราฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่10องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาและดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่2กรกฎาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วย
1: ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันจากคุณวาริศหนูช่วยนะคะช่วงต่อไปค่ะไปติดตามความคืบหน้าของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่ได้แพร่เข้าสู่รัฐที่2ของออสเตรเลียแล้วทางการและผู้เชี่ยวชาญของออสเตรเลียมีข้อแนะนำอย่างไรเชิญติดตามรับฟังค่ะไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งมีความรุนแรงและฆ่าชีวิตสัตว์ปีกจำนวนมากได้แพร่เข้าสู่รัฐที่2ของออสเตรเลียแล้วหลังมีการยืนยันพบนกทะเลติดเชื้อเป็นตัวที่3และคาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อในสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปอย่างไรก็ตามทางการออสเตรเลียระบุว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดใหญ่ในมนุษย์ยังคงอยู่ในระดับต่ำคุณซิดนีย์แลงจาก SBS News มีรายงานเรื่องนี้ค่ะไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์รุนแรงได้แพร่เข้าสู่รัฐที่2ของออสเตรเลียหลังมีการยืนยันพบนกทะเลอพยพติดเชื้อเป็นตัวที่3และคาดว่าจะพบสัตว์ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบนภาคพื้นดินของออสเตรเลียในระยะต่อไปนกที่ติดเชื้อรายล่าสุดเป็นนกทะเลอพยพในรัฐ South Australia หลังจากก่อนหน้านี้มีการยืนยันพบเชื้อในนกทะเล2ตัวที่รัฐ Western Australia จนถึงขณะนี้มีนกที่ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั้ง3รายการเป็นนกทะเลในธรรมชาติและมีอีก1กรณีที่ต้องสงสัยในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบศาสตราจารย์เรน่าแม็กอินไทร์หัวหน้าโครงการความมั่นคงทางชีวภาพแห่งสถาบันเคอร์บี้มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าแม้ออสเตรเลียจะมีความพร้อมรับมือกับการระบาดเป็นอย่างดีแต่การควบคุมการแพร่เชื้อในนกป่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนื่องจากนกสามารถอพยพและเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ
2: I think Australia always has had very strong biosecurity and good preparedness so I think we're very well prepared it's the wild bird
1: ศาสตราจารย์ไรด้าแมคอินไทร์อธิบายว่าออสเตรเลียมีระบบความมั่นคงทางชีวภาพและมาตรการเตรียมพร้อมที่เข้มแข็งสามารถควบคุมความเสี่ยงในฟาร์มและการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกได้แต่สิ่งที่ยังเป็นความท้าทายก็คือนกป่าไม่สามารถควบคุมการอพยพได้และอาจเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เชื้อ H5N1 แพร่เข้าสู่ในประเทศเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N1 ยังไม่พบการระบาดในสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์หรือภาคการเกษตรของออสเตรเลียโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแจ็คกี้จาวิสยืนยันว่าการรับประทานเนื้อไก่และไข่จากออสเตรเลียไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
3: There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs from birds from Australia.
1: การรับประทานเนื้อไก่หรือไข่ที่มาจากสัตว์ปีกในออสเตรเลียยังไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนและจะถูกสื่อสารโดยรัฐบาลกลางในการหารือด้านการค้าตามป

0: ติแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะน่าผิดหวังก็ตามแต่ดิฉันขอให้ชาวเวสเทิร์นออสเตรเลียมั่นใจและยังคงรับประทานไก่และไข่ได้ตามปกติเพราะยังไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใดแจ็คกี้จาวิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ออสเตรเลียยังเป็นทวีปเดียวของโลกที่ยังไม่พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N1 ศาสตราจารย์เรน่าแม็กอินไทร์ระบุว่าแม้ปัจจุบันความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดใหญ่ในมนุษย์หรือแพนเดมิกยังอยู่ในระดับต่ำแต่ความเป็นไปได้ทางสถิติสูงกว่าที่เคยเป็นมา
1: Risk of a human pandemic is judged by WHO and the US CDC as low
0: ทั้งองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดใหญ่ในมนุษย์ยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามในทางสถิติความเสี่ยงสูงกว่าที่เคยเป็นเพราะปัจจุบันมีโอกาสที่มนุษย์จะสัมผัสกับสัตว์หรือสัตว์ปีกที่ติดเชื้อมากขึ้นเนื่องจากเชื้อแพร่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกนอกจากนี้ยังพบการกลายพันธุ์ของไวรัสบางส่วนที่บ่งชี้ว่าเชื้อกำลังปรับตัวให้สามารถติดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้มากขึ้นศาสตราจารย์แม็กอินไทร์ชี้อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์แม็กอินไทร์ระบุว่าออสเตรเลียมีการวางแผนรับมือกับโรคระบาดที่ก้าวหน้าและกำลังพัฒนามาตรการรับมืออย่างต่อเนื่อง
1: When the virus mutates, if the virus mutates to switch affinity from the bird receptor to the human receptor,
0: ศาสตราจารย์แม็กอินไทร์กล่าวว่าหากเชื้อ H5N1 กลายพันธุ์จนสามารถแพร่ระหว่างคนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจนำไปสู่การระบาดใหญ่อย่างไรก็ตามออสเตรเลียมีแผนรับมือโรคระบาดที่พัฒนาไว้ล่วงหน้าพร้อมทั้งกำลังพัฒนาวัคซีนสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและมียาต้านไวรัสที่สามารถใช้รักษาได้
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
0: ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกค่ะการระบาดของเชื้อไวรัส H5N1 ทำให้นกหลายร้อยล้านตัวตายหรือถูกจำกัดเพื่อควบคุมโรคส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหนักและเกิดความกังวลว่าเชื้ออาจแพร่ไปยังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมศาสตราจารย์แม็กอินไทร์กล่าวว่าแม้การแพร่เชื้อไปยังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังแต่สัตว์บางชนิดเช่นวัวมักป่วยไม่รุนแรงเท่าสัตว์ปีกอย่างไรก็ตามหมูเป็นสัตว์ที่น่ากังวลหากอยู่ใกล้กับสัตว์ปีกเธอกล่าวว่า
1: Yeah we do worry about pigs because they're a genetic mixing vessel you don't need humans contacting animals if a
0: เรากังวลเรื่องหมูเพราะหมูสามารถเป็นแหล่งผสมทางพันธุกรรมของไวรัสได้ต่อให้มนุษย์ไม่ได้สัมผัสกับสัตว์โดยตรงแต่หากหมูติดเชื้อจากนกป่าไวรัสก็สามารถกลายพันธุ์ภายในตัวหมูได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากในอดีตเชื้อไวรัส H5N1 ไม่สามารถติดในหมูได้ดีนักเคยมีกรณีติดเชื้อในสหรัฐแต่ความเสี่ยงน่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกและหมูอยู่ร่วมกันเช่นฟาร์มหลังบ้านในสหรัฐที่พบทั้งสัตว์ปีกและหมูในพื้นที่เดียวกันศาสตราจารย์แม็กอินไทร์อธิบายในส่วนของสัตว์ป่านั้นดร.เจนยังเกอร์จากสถาบันวิจัยทางทะเลและแอนตาร์กติกแห่งมหาวิทยาลัยทัสเมเนียกล่าวว่าเชื้อ H5N1 ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อสัตว์ป่าเธอกล่าวว่า
3: We are seeing big mortality particularly in seals and fur seals to the point that
0: ขณะนี้เราพบการตายของสัตว์จำนวนมากโดยเฉพาะแมวน้ำและแมวน้ำขนมากจนสถานการณ์การอนุรักษ์ของแมวน้ำช้างใต้ถูกพิจารณาใหม่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราสูญเสียแมวน้ำช้างใต้เป็นจำนวนมากจากการระบาดในครั้งนี้จนทำให้สถานะการอนุรักษ์ถูกยกระดับเป็นมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ดังนั้นเชื้อไวรัสชนิดนี้จึงถือเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงต่อสัตว์ป่าของออสเตรเลียแม้ว่าในขณะนี้จะมีการพัฒนาวัคซีนสำหรับสัตว์ป่าแต่ดร.เจนยังเกอร์ระบุว่าวัคซีนดังกล่าวนั้นยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลีย
3: The Marine Mammal Center in the United States is actually in the middle of trialing a vaccine for seals
0: ขณะนี้ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในสหรัฐกำลังทดลองวัคซีนป้องกันเชื้อ H5N1 สำหรับแมวน้ำโดยการทดลองดำเนินมาแล้วประมาณ6เดือนและหวังว่าจะมีผลการศึกษาที่เผยแพร่ออกมาในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามการใช้วัคซีนกับสัตว์ป่ายังมีความท้าทายหลายประการอย่างแรกก็คือวัคซีนเหล่านี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลียนอกจากนี้วัคซีนส่วนใหญ่ต้องฉีด2เข็มซึ่งเป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับสัตว์ป่าที่ใช้ชีวิตตามธรรมชาติโดยรวมแล้วผู้เชี่ยวชาญระบุว่าออสเตรเลียมีมาตรการด้านความมั่น

0: ั่นคงทางชีวภาพที่เข้มแข็งและมีความพร้อมในการรับมือหากเกิดการระบาดในมนุษย์แม้ว่าปัจจุบันความเสี่ยงยังอยู่ในระดับต่ำก็ตามศาสตราจารย์ฮิวจ์พอตซิงแฮมจากสภาความหลากหลายทางชีวภาพแห่งออสเตรเลียแนะนำว่าหากประชาชนพบเห็นนกที่ป่วยหรือตายควรปฏิบัติดังนี้
1: Don't go and harass them. Don't pick them up. Don't let your four-year-old granddaughter chase them, or dog.
0: หากประชาชนพบเห็นนกที่ป่วยหรือตายอย่าเข้าไปรบกวนอย่าจับหรือสัมผัสนกและอย่าปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปใกล้ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสทุกกรณีหากเป็นไปได้ให้ถ่ายภาพบันทึกตำแหน่งหรือรายละเอียดที่พบแล้วรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีศาสตราจารย์ฮิลช์ พอตซิงแฮมกล่าวทิ้งท้ายที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณซิดนีย์แลงจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: อยากรู้ข่าวของออสเตรเลียเป็นภาษาไทยหรืออยากฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากชุมชนไทยในออสเตรเลียคุณสามารถติดตาม SBS ไทยทาง YouTube ได้แล้ววันนี้พบกับข่าวสารสำคัญบทสัมภาษณ์พิเศษและเรื่องราวของคนไทยในออสเตรเลียทั้งในรูปแบบวิดีโอและพอดคาสต์เพียงเปิด YouTube แล้วค้นหาคำว่า SBS ไทย
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Australia Explain ช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสุขภาพงานและอื่นๆไปที่ sbs.com.au/australiaexplain
6: Unscripted, untamed, unforgettable.
7: Lord Season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
6: 10 brave souls.Far from home, close to freezing.
8: It's a whole new frontier.
9: Oh my God!
6: The absolutely real.
8: Cold like this can kill you.
6: Reality series.
7: It's on like Donkey Kong.
6: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
3: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebook นอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะหลักความเห็นและความคืบหน้ากรณีแอร์โฮสเตสถูกจับกุมคดีลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียและทำไมออสเตรเลียจึงเป็นปลายทางส่งออกยาเสพติดติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
10: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
3: กรณีแอร์โฮสเตสสาวไทยนะคะถูกจับกุมคดีลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนั้นกลายเป็นประเด็น Talk of the Town ค่ะทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
10: ดูเหมือนว่ากระแสสังคมจะมีความเห็นต่างออกเป็น2มุมหลักๆด้วยกันนะคะก็คือบางส่วนนั้นก็มองว่านางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรค่ะแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการกลายเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดแต่ว่าอีกมุมมองนึงก็มองนะคะว่าเรื่องนี้ก็คงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ละค่ะโดยมุมของคนที่เชื่อว่าถูกหลอกและรู้เท่าไม่ถึงการส่วนหนึ่งก็เป็นคนใกล้ตัวของแอร์สาวนั่นเองค่ะอย่างแฟนหนุ่มที่เข้าแสดงตัวกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ไปเมื่อวันก่อนก็ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของแฟนสาวของเขาด้วยการนำหลักฐานการสนทนาทางไลน์และเฟซบุ๊กทั้งหมดมายืนยันและระบุนะคะว่าแฟนสาวของเขานั้นไม่ได้มีพฤติ

0: ฒกรรมร่ำรวยผิดปกติไม่ได้มีหนี้นอกระบบและก็ไม่ได้มีประวัติเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลยค่ะแต่ว่ามันมี Facebook อวตารที่ชื่อว่าโรสทักมาในกลุ่มรับหิ้วของชวนเชื่อว่าสินค้านั้นเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นและสินค้าโอท็อปไทยที่จะนำไปขายให้กับคนไทยในออสเตรเลียและมีการนัดแนะส่งพัสดุผ่าน Messenger ไปยังที่คอนโดของแฟนสาวอย่างเปิดเผยด้วยทำให้แฟนสาวของเขานั้นตายใจว่านี่เป็นการรับจ้างขนส่งสินค้าทั่วไปค่ะส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลเลขาธิการปปส.และทีมสืบสวนก็ได้มีการแถลงเปิดเผยข้อมูลที่มันสะท้อนได้นะคะว่าแอร์สาวรายนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดค่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและการสนทนาก็พบว่าแอร์สาวได้รับการติดต่อจากบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสจริงๆและเสนอจ้างให้ขนส่งสินค้าที่อ้างว่าเป็นสินค้าโอท็อปค่ะซึ่งจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ยอมรับเลยนะคะว่าขบวนการนี้ไม่ได้ใส่ยาเสพติดมาเป็นก้อนๆหรือว่าซ่อนในช่องลับแบบเดิมๆอีกแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามีการตบตาด้วยการซีลเฮโรอีนฝังไว้ในซับในของผ้าซึ่งหากไม่ได้มีเครื่องสแกนเฉพาะทางหรือว่าไม่ได้มีการกรีดพิสูจน์มองด้วยตาเปล่าปกติหรือว่าจับต้องจากภายนอกมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่านี่เป็นเพียงกระเป๋าผ้าหนาๆทั่วไปเท่านั้นแหละค่ะซึ่งตำรวจปปส.มองว่านี่เองอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แอร์สาวนั้นหลงเชื่อว่านี่คือกระเป๋าโอท็อปปกติทั่วไปธรรมดาค่ะขณะที่นายกันชัยกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการข่าวชื่อดังก็ตั้งข้อสังเกตต่อสังคมนะคะว่าเงินค่าจ้างหิ้วของจำนวน 8,800 บาทมันดูจะไม่สมเหตุสมผลเลยค่ะหากบุคคลคนหนึ่งจะจงใจผันตัวไปเป็นคนขนยาเสพติดข้ามชาติกันชัยเขามองด้วยนะคะว่าแอร์สาวรายนี้มีอาชีพการงานที่มั่นคงอยู่แล้วมีรายได้ต่อเดือนในระดับที่ดีอยู่แล้วแล้วก็รู้ดีว่ากฎหมายยาเสพติดของออสเตรเลียนั้นมีโทษรุนแรงถึงขั้นติดคุกได้ยาวดังนั้นการที่จะเอาอนาคตของตนเองเอาหน้าที่การงานและอิสรภาพทั้งหมดไปแลกกับเงินไม่ถึงหมื่นบาทมันดูจะไม่คุ้มค่าและไม่สมเหตุสมผลแต่ในอีกมุมมองนึงที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มองว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วค่ะและจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ค่ะอีกทั้งที่ผ่านมาเรื่องการรับหิ้วของก็เป็นเรื่องที่ลูกเรือนั้นไม่ควรจะทำอยู่แล้วอย่างเพจ Facebook ที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือและสายการบินและ Facebook ส่วนตัวของอดีตลูกเรือหลายคนออกมาแสดงความเห็นตรงกันเลยนะคะว่ากฎเหล็กที่ลูกเรือทุกคนรับทราบอยู่แล้วและรุ่นพี่ในวงการการบินค่อนข้างเข้มงวดมากๆก็คือเรื่องของการห้ามรับฝากของห้ามคิ้วของให้ใครและห้ามนำของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองผ่านจุดตรวจเพราะว่าปกติแล้วลูกเรือของสายการบินมักจะได้รับความสะดวกสบายในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมากกว่าผู้โดยสารทั่วไปอยู่แล้วล่ะค่ะดังนั้นการนำสิทธิพิเศษนี้ไปหารายได้เสริมด้วยการหิ้วของมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นการทำลายความไว้วางใจที่ท่าอากาศยานนานาชาตินั้นมีให้กับลูกเรือของไทยค่ะส่วนนักกฎหมายอิสระอย่างนายวีรพัฒน์ปริยวงศ์เองก็มองว่าคดีนี้ก็อยู่ภายใต้อำนาจของศาลออสเตรเลียโดยสมบูรณ์อยู่แล้วเนื่องจากความผิดเกิดขึ้นในดินแดนของออสเตรเลียดังนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับออสเตรเลียและประเมินว่าคดีนี้แอร์สาวน่าจะรอดยากค่ะเพราะหลักกฎหมายข้อแรกเลยก็คือหลักดินแดนเมื่อมีการนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียจนความผิดนั้นเกิดขึ้นประเทศออสเตรเลียเองก็ย่อมมีอำนาจในการดำเนินคดีอาญาได้อย่างเต็มที่ส่วนกรณีที่แอร์สาวนั้นอ้างนะคะว่าไม่ทราบว่าภายในกระเป๋านั้นเป็นยาเสพติดนักกฎหมายอิสระอย่างนายวีรพัฒน์นั้นก็อธิบายแบบนี้ค่ะเขามองว่าการอ้างว่าไม่รู้ว่าสิ่งของที่ครอบครองเป็นยาเสพติดจะเป็นประเด็นเรื่องของเจตนาค่ะและศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญซึ่งกฎหมายมันมีข้อสันนิษฐานอยู่แล้วว่าผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อสัมภาระของตนเองอีกทั้งกรณีการรับฝากสัมภาระจากผู้อื่นก็ไม่อาจสันนิษฐานได้นะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่ทั้งหมดนี่จะเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการหิ้วของในครั้งนี้ได้ค่ะ
1: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบินได้ขยายผลสอบเรื่องนี้อย่างไรและตอนนี้ทางคดีมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ทางด้านของคดีมีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางออสเตรเลียกับทางการไทยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกซึ่งกันและกันค่ะจนตอนนี้ทราบข้อมูลในส่วนของคนส่งพัสดุในไทยและคนรอรับพัสดุที่เมืองเมลเบิร์นแล้วค่ะพบว่ามีตัวละครที่เกี่ยวข้องหลายคนลักษณะการกระทำนั้นเป็น

0: ครือข่ายรวมไปถึงทราบแล้วด้วยว่าใครเป็นคนโอนเงินค่าจ้างขนของ 8,800 บาทให้กับแอร์สาวแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ขอบอกรายละเอียดว่ามีใครบ้างและเป็นคนสัญชาติอะไรบ้างค่ะแต่ว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการขยายผลเครือข่ายนี้อย่างแน่นอนส่วนทางด้านของการดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งการด่วนไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ยกระดับและก็รื้อระบบความปลอดภัยและมาตรการการตรวจค้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบินทุกคนก่อนขึ้นเครื่องในทันทีค่ะโดยยกเลิกสิทธิพิเศษในการผ่อนปรนการตรวจค้นและทุกคนนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระอย่างละเอียดเท่าเทียมกับผู้โดยสารทั่วๆไปค่ะและนายพิพัฒน์เองก็ยังยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาระบบการตรวจค้นลูกเรือนั้นจะเน้นหนักไปที่ความปลอดภัยเรื่องของวัตถุระเบิดอาวุธและสิ่งอันตรายต่อเที่ยวบินเป็นหลักสากลมาตรฐานปกติทั่วไปแต่อาจจะมีช่องโหว่เรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดดังนั้นจากนี้ไปจะต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถสแกนสิ่งของภายในได้ว่ามียาเสพติดหรือไม่เข้ามาช่วยงานด้วยและก็ยังมีความเชื่อมั่นนะคะว่าคดีนี้จะไม่ทำให้เครดิตของประเทศไทยนั้นเสียหายค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีมาตรฐานด้านการบินและความปลอดภัยตามหลักสากลอยู่ค่ะส่วนทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแสดงความคิดเห็นอย่างเด็ดขาดนะคะว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้สั่งให้แอร์สาวนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่และตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วขีดเส้นตายว่าจะต้องได้ข้อสรุปภายใน7วันคำสั่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วนั่นก็หมายความว่าการสอบวินัยร้ายแรงจะต้องได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยอมรับว่าเรื่องนี้เองก็สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศไทยอยู่บ้างและมีความกังวลว่าหลังจากนี้ลูกเรือหรือคนไทยทั่วไปที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียอาจจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรที่ยากขึ้นค่ะและอาจจะมีขั้นตอนที่เข้มงวดต่อจากนี้อย่างแน่นอนส่วนนางจันทริกาโชติกเสถียรประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคลบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยเบื้องต้นนะคะว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนั้นไม่พบความผิดปกติในเรื่องของการแลกตารางบินและการสมัครเข้างานทำงานของแอร์สาวนั้นก็ไม่ได้มีเส้นสายอะไรค่ะบริษัทนั้นรับเข้ามาตามขั้นตอนปกติทำสัญญาจ้างตามกฎหมายมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมชัดเจนแต่แม้ว่าทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงของบริษัทจะไม่เจอสิ่งผิดปกติใดๆแต่ก็ต้องสอบวินัยต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้มันผิดวินัยอยู่แล้วเพราะบริษัทนั้นห้ามรับหิ้วของไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามค่ะ
1: ปัญหายาเสพติดค่ะเป็นปัญหาที่เร่งกวาดล้างมาโดยตลอดค่ะมีรายงานว่าออสเตรเลียคือหนึ่งในประเทศปลายทางลำดับต้นๆที่มียาเสพติดส่งออกไปจากไทยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
0: ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดออกนอกประเทศไทยมาโดยตลอดค่ะมีตัวเลขว่าในช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2569คือนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมาจนถึงมิถุนายนปีนี้กรมศุลกากรนั้นสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ถึง214คดีค่ะแล้วก็ตรวจยึดของกลางรวมแล้วกว่า917กิโลกรัมมูลค่าความเสียหายกว่า691ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจากการกำหนดให้การป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดนั้นเป็นวาระแห่งชาติมันก็เลยมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานด้านยาเสพติดหลายส่วนค่ะมีการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ท่าเรือพื้นที่ท่าอากาศยานและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารตรวจคัดกรองสัมภาระตู้คอนเทนเนอร์และพัสดุระหว่างประเทศส่งผลให้สามารถจับกุมคดีลักลอบยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะยาเสพติดที่มีการส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียฮ่องกงและไต้หวันเขาบอกว่ามีสถิติการส่งออกไปลำดับต้นๆเลยค่ะโดยยาเสพติดที่ตรวจยึดได้สูงสุดก็คือไอซ์เฮโรอีนยาบ้าเคตามีนโคเคนและช่องทางที่ตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดมากที่สุดก็คือเรื่องของการลักลอบขนถ่ายยาเสพติดผ่านทางช่องทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ SBS. SBS. SBS.

0: ไปมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
1: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องเปิดข้อมูลคดีลอบขนยาเสพติดจากไทยเข้าออสเตรเลีย6คดีในครึ่งปีแรกไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะและข่าวดีนะคะนอกจากเราจะมีแพลตฟอร์มใหม่อย่าง Instagram ที่ sbs_thai แล้วตอนนี้นะคะเรายังมีช่อง YouTube ค่ะที่คุณสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับออสเตรเลียเป็นภาษาไทยได้ทุกเมื่อคุณสามารถไปกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องที่สำคัญกับชีวิตคุณในออสเตรเลียได้ที่ YouTube ค้นหาคำว่า SBS ไทยทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เลยค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามเรื่องราวของธนกฤตอินทนิยมอดีตคนทำงานสายไอทีที่เปลี่ยนเส้นทางอาชีพด้วยการนำวิธีคิดแบบ Playbook มาวางแผนชีวิตใหม่ในออสเตรเลียติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์ช่วงหน้าค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่105ค่ะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์สำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในที่ทำงานนะคะมาฝึกฝนวลีต่างๆสำหรับการเฉลิมฉลองความสำเร็จค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: Look, learning English helps me feel strong in professional situations.
3: My work days can feel the same every day. Emails, meetings, deadlines, and sometimes...One task, even if it's very small, can feel very hard. You put it off, think about it all day, and then it just stays on your to-do list. A to-do list is a list of jobs that you have to do. Do you make those for yourself? For me, it's not the task itself that is difficult, it's just getting started on it. Hi, I'm Josipa, and in this episode,We are talking about small wins at work. Those tiny achievements that help us feel good and stay motivated. So let's imagine a short break at work, coffee in hand. Alan and Claire are chatting about the little win they had today.
4: I finally sent that email I've been putting off.
5: Give yourself a pat on the back. I know that was a tough one.
4: I know, right? I even treated myself to chocolate.
5: Good on you.Now use that small win to build some momentum.
3: Small wins at work might not seem like a big deal, but for me, they can make a huge difference. How about you? Do you celebrate small wins? While you think about your last small win, let's look more closely at the phrases we just heard. Alan first said,
4: I finally sent that email I've been putting off.
3: To put something off,means to delay doing it, often because it feels difficult or uncomfortable. It's a very common phrase in everyday English, especially when talking about work. For example, you could say,
5: I've been putting off that report all week.
3: Or,
4: I keep putting off calling the client.
5: I keep putting off cleaning those shelves.
3: Next, Claire said,
5: Give yourself a pat on the back.
3: To give yourself a pat on the back means to feel proud about something you've done. It is like you praise yourself. It's often used when someone has achieved something, even something small. You might also hear,
4: You should be proud of yourself.
3: Or, more casually,
5: Nice work.
3: Then Alan said,
4: I even treated myself to chocolate.
3: To treat yourself means to give yourself a small reward. It could be chocolate, a coffee, a break, or anything you enjoy. To practice your speaking skills more, check out our bonus episode. You'll also find learning notes and lots of useful phrases at sbs.com.au/learnenglish.And don't forget, we are on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for

0: SBS Learn English. I'm Josipa, and thanks for learning English with me today.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
2: SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Launch season 4, the Arctic.
6: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
7: It's a whole new frontier.
8: Oh my God!
6: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand.
9: Download SBS Audio app วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลย Download ได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
10: คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเรามาฟังธนกฤตหรือบุ๊กอินทนิยมอดีตผู้เชี่ยวชาญด้าน DevOps จากประเทศไทยเขามาเล่าว่าผลกระทบจาก AI ที่ทำให้เขาตั้งคำถามกับความมั่นคงของงานและชีวิตในอนาคตเขาจึงวางแผนมาเป็นคนขับรถที่ออสเตรเลียค่ะและเขาใช้วิธีคิดแบบ Playbook จากโลก IT นะคะมาวางแผนตั้งแต่การย้ายประเทศการขอใบขับขี่รถบรรทุกไปจนถึงการวางเส้นทางสู่การพำนักอาศัยถาวรได้อย่างไรไปฟังเรื่องราวของเขาค่ะ
11: เมื่อ AI เริ่มเปลี่ยนโลกการทำงานคนทำงานสาย IT จำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งคำถามกับอนาคตของตนเองสำหรับทางการอินทนิยมคำถามนั้นนำไปสู่การวางแผนชีวิตครั้งใหญ่เขาใช้วิธีคิดแบบ Playbook จากงาน IT มาศึกษาเส้นทางวีซ่าตลาดแรงงานและอาชีพที่อาจเปิดโอกาสให้เขาอยู่ในออสเตรเลียระยะยาวเขาวางแผนอย่างไรก่อนเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในฐานะคนขับรถบรรทุกในรัฐวิกตอเรียดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงาน
10: สวัสดีค่ะน้องบุ๊ก
12: ครับสวัสดีครับ
10: น้องบุ๊กเล่าเรื่องราวให้เราฟังนะคะในเพจนึงเนาะกับการที่เคยมีแบ็กกราวด์จากเมืองไทยเป็น DevOps นะคะเป็น DeveloperOperation ใช่ไหมคะก็คือเป็นสาย IT
12: ใช่ครับเป็นสาย IT ทำงาน DevOps มา3ปีแล้วครับพี่
10: จากการทำงานสาย IT เนี่ยค่ะมันมีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปต่อกับสายนี้ไม่อยากที่จะอยู่เมืองไทยแล้วมันมีแรงกระเพื่อมอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะค้นหาอะไรที่มันมากกว่านี้ค่ะ
12: คือทำงาน IT ที่ไทยนะปี2025-2026อ่ะรู้สึกว่ามันอิ่มตัวเรื่อง AI อะครับเพราะว่าในเมื่อสมัยก่อนที่ผมเข้าเป็นทำงานเป็นฟอร์จ็อบเบอร์เนาะมันยังมีเครื่องมืออะไรหรือว่าการทดลองอะไรที่เราสามารถเล่นด้วยแบบแมนนวลเองเขียนโค้ดเองเราช่วยซีเนียร์เขียนโค้ดนู่นนี่นั่นทำด็อกคิวเมนเทชันเองอะไรประมาณนั้นแต่พอมาปี2026ก็รู้สึกว่าตลาด IT ทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศไทยมันอิ่มตัวจนรู้สึกว่าเราพัฒนาไปไกลเท่าไหนมันก็ไม่พอสำหรับความต้องการของบริษัทหรือความต้องการของเทคโนโลยีด้วยที่ว่า AI มันมีความสามารถแบบก้าวกระโดดในรอบแบบ2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งรู้สึกว่าสกิลที่ใช้ใช่มันใช้ประโยชน์ได้ก็จริงแต่รู้สึกว่าเราเหนื่อยว่าแบบเราตามไม่ทันแล้วอ่ะมันจะเรียกว่าimport

0: คลัสเตอร์ซินโดรมมหาวิทยาลัยงาน
1: ในเรื่องของเศรษฐกิจที่เมืองไทยก็เป็นตัวหนึ่งที่น้องบุ๊กรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลอันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ขอพูดในทางด้านตัวเลขก่อนเนาะเงินเฟ้อของประเทศไทยนะครับมันจะเฟ้อจริงนะไม่ใช่เฟ้อตามธนาคารประเทศไทยนะแต่ได้สูตรที่ผมคำนวณดูมันอยู่ที่ 4-5% ลองจินตนาการดูว่าก๋วยเตี๋ยวเมื่อ10ปีที่แล้วมัน30บาทใช่ไหมตอนนี้60บาทแล้ว2เท่าแต่ว่าค่าแรงมันไม่ขึ้นนะฮะค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้เมื่อ10ปีที่แล้ว15,000ตอนนี้อยู่แค่15,000-16,000ไม่ขยับเลยซึ่งสายที่ผมทำเนี่ยเงินเดือนก็ถามว่าหนีกับเล้งชนิดไหมมันหนีแต่มันไม่ได้ก้าวกระโดดแบบ40,000-50,000-60,000ขึ้นทำเงินเฟ้อมันเท่าเดิมม
1: ัน
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าอ้าวเราซื้อของน้อยๆลงแต่ทำไมคุณภาพชีวิตมันตกลองหาเส้นทางอื่นไหมลองปั๊มเงินที่อื่นไหมเราลองหาไอที่ต่างประเทศไหมแต่อ้าวไอที่ต่างประเทศก็โอ้เลิกจ้างอีก AI มาอีกก็เลยเราสามารถเอาสกิลไอทีเนี่ยไปใช้กับที่อื่นได้ไหมทำแวร์เฮาส์ได้โลจิสติกไหมเพราะผมว่าชอบในด้านนี้เน
1: า
0: ะ
1: ในการที่จะเป็น global citizen ก็มีหลายประเทศให้เลือกนะคะทำไมถึงเลือกออสเตรเลียคะ
0: ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เปิดรับ work and holiday เนาะซึ่งมันก็ obtain มาได้ค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ว่าหาว่าประเทศอื่นมันก็มีเส้นทางที่แตกต่างกันแต่ผมเลือกเส้นนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ภาษาอังกฤษแล้วผมก็ต้องเรียนภาษาที่3เพิ่มเนาะซึ่งมันก็ใช้ mental energy เพิ่มเนาะซึ่งกว่าจะเทรนกว่าจะฝึกได้มันก็ใช้เวลานานพอสมควรสุดท้ายก็มาจบที่ออสเตรเลียเพราะว่ามันเปิดเวอร์ไฮเดย์เนาะเราสามารถโทษนะครับเหมือนเล่นพนันน่ะว่าแบบคุณเบทปุ๊บเฮ้ยคุณได้ไหมถ้าคุณได้คุณจะไปต่อยังไงอันนั้นจะเต็มว่ากัน
1: อืมค่ะก็ไม่ได้เป็นเหมือนเล่นพนันซะทีเดียวเพราะว่ากว่าที่จะมาสมัครนะคะจะลงทะเบียนสมัครเสร็จกดโควต้าได้ไหมต่อจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วน้องบุ๊กก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนแบบแค่ฟุกๆก็คือต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดแบบละเอียดถึงขั้นที่ต้องมีการทำเพลย์บุ๊กเลยทีเดียวลองอธิบายให้เราฟังได้ไหมคะว่าเพลย์บุ๊กที่ทำมาเนี่ยคือใช้ทักษะด้าน IT ของเรามาประยุกต์ใช้กับการวางแผนอนาคตของเรายังไงบ้างคะ
0: ใช่ครับตัว Playbook นี้ขอ reference ตัวคำศัพท์จาก IT ก่อนเนาะ Playbook ที่ผมหมายถึงว่า instruction หรือว่าขั้นตอนในการทำทาร์กนี้ให้สำเร็จเนาะนี่คือ Playbook สมมุติว่าผมต้องการจะต้องเซตอัพบ้านที่ออสเตรเลียให้ได้ผมต้องมี Playbook 1ชุดและถ้าสมมุติว่าผมจะหางานที่ออสเตรเลียงานแรกให้ได้ผมก็ต้องมีเพลย์บุ๊กอีกชุดหนึ่งซึ่ง2ชุดนี้อาจจะเชื่อมต่อกันก็ได้เช่นสมมติว่าคุณจะต้องมี driver license หรือว่าบัตรขับขี่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องออบเทนมันมาให้ได้ประมาณนั้นครับการออบเทน driver license เนี่ยมันคือสเต็ปหนึ่งในเพลย์บุ๊กเนาะซึ่งเพลย์บุ๊กเนี่ยมันอาจจะมีประมาณแบบ5ขั้นตอน10ขั้นตอนอะไรอย่างนั้นนะครับจะเอาง่ายๆก่อนละกันวันแรกที่ผมลงแอร์พอร์ตผมจะไปบ้านที่ผมลงมาจำไว้แล้วได้ยังไงผมก็ต้องคิดแล้วว่าผมจะเดินเส้นทางไหนผมจะใช้รถไฟเส้นไหนแล้วผมต้องซื้อตั๋วที่ไหนคุณต้องวางแผนมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าตั๋วไม่มีคุณจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นเพย์บุ๊กชุดหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเป็นเพย์บุ๊กในหัวเพราะมันเป็นเพย์บุ๊กง่ายแต่ถ้าเพย์บุ๊กยากอย่างเงี้ยเวลาผมจะตอบขับรถบรรทุกเนี่ยอันนี้เป็นเพย์บุ๊กยากแหละคุณจะต้องไล่สเต็ปนะว่า requirement ที่คุณจะต้องใช้มีอะไรบ้างเริ่มที่ไหนตรงไหน depend on อะไรเขาเรียกว่า dependency เนาะภาษา IT dependency อะไรดีเทนเซนซี่นี้สามารถทำอะไรได้ต่อเป็นเหมือนเป็นโมเดลฟอร์อะครับแบบอันหนึ่งเสร็จสองเสร็จสองเสร็จปุ๊บไปสามเสร็จปุ๊บไอ้ตรงนี้มีช็อตคัทผมข้ามไปเจ็ดเลยก็ได้อย่างนั้นนี่คือเจ็ดของเพลย์บุ๊กครับ
1: ค่ะแล้วเพลย์บุ๊กของน้องบุ๊กก็คือมีการที่จะจำลองสถานการณ์ด้วยใช่ไหมคะถ้ามันไม่เป็นไปตามที่หนึ่งก็คือมี2-3-4-5เป็นออปชันแยกออกมา
0: ใช่ครับมันเป็นออปชันเช่นสมมติว่าเหตุการณ์จริงเนาะผมสอบขับรถไม่ผ่านไม่ใช่รถบรรทุกนะรถธรรมดาเนี่ยไม่ผ่านผมจะต้องทำยังไงมี work around ไหมอันนี้ sadly ครับพอดีไม่มีคุณก็ต้องรออันนี้คือกรณีสมมติว่าผมสอบไม่ผ่านปุ๊บคุณก็ต้องรอจ่ายเงินใหม่อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมสามารถใช้ work around ได้เช่นสมมติว่าผมจะสมัคร USI คือ Unique Student Identifier เนาะคนที่ลงเรียนคอร์สในออสเตรเลียคุณจะต้องมีเลขนี้ไม่งั้นคุณไม่สามารถลงเรียนคอร์สได้นะครับเวลาผมจะสมัคร USI เนี่ยปุ๊บมันมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือวิธีที่คุณจะใช้ Digital ID วิธีแรกวิธีที่2คือวิธีที่คุณใช้เลขพาสปอร์ตกับเลขวีซ่าซึ่งวิธีการที่ผมพรีเฟอร์เนี่ยคือใช้ Digital ID เพราะมันสะดวกแต่พอดีตอนนั้นร้อยเป็นไลเซน

0: ผมยังไม่สอบยังไม่ได้สอบยังไม่ได้ผมก็ต้องใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งคือวิธีแบ็กอัพไม่งั้นผมไม่สามารถลงคอร์สเรียนได้ประมาณนี้ครับนี่คือสมมติว่ามีเคส A เคส B เอาอันนี้คืออย่างง่าย
1: ค่ะก็เป็นการปรับนะคะทักษะของIT ที่เรามีมาใช้กับชีวิตจริงนะคะพอมันมาถึงที่ในการที่ได้โควต้าของwork and holiday ของออสเตรเลียมาแล้วนะคะเมื่อกี้น้องบุ๊กก็พูดไปแล้วว่าอ่ะวันแรกต้องทำอะไรบ้างมี playbook 1 2 3 4การที่เราหางานนะคะเราหางานที่จาก IT มาเป็นคนขับรถบรรทุกอะค่ะมันมีเส้นทางการ research หรือว่าเส้นทางการค้นหาอาชีพนี้ยังไง
0: พอดีแม่ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมชอบเดินทางในตกโดยใช้รถขนส่งสาธารณะรถเมล์รถไฟรถเมล์ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยตัวเองเติร์นตั้งแต่ผมอายุ12ปีตอนนี้อายุ26ก็เดินทางด้วยตัวกันเองคนเดียวมา14ปีถ้วนแหละถ้าเรามองสเกลภาพใหญ่เราจะเห็นว่าตัวขนส่งสาธารณะหรือว่าตัวโลจิสติกเนี่ยมันเป็นเส้นเหมือนใยแมงมุมที่เชื่อมต่อกันเป็นขนาดใหญ่ไม่ว่าจะคุณจะขนคนขนของคุณจะต้องรู้แผนที่เส้นทางแล้วถ้าเราจะขนน่ะเราจะขนอะไรขนคนขนของถ้าขนของก็คือขนขับรถบรรทุกประมาณนั้นครับ
1: ในการที่จะวางแผนเป็นคนขับรถบรรทุกที่เราอยากจะเป็นเนี่ยนะคะเราได้วางแผนมาตั้งแต่เมืองไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าผมสอบขับรถบรรทุกเอาใบอนุญาตพ.สองด้วยซึ่งพ.สองอ่ะคุณก็แค่ไปเรียนขับรถบรรทุกที่โรงเรียนสอนขับรถที่ไทยแค่นั้นเองใกล้บ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่คุณสะดวกแล้วคุณก็จะได้ใบมาแล้วคุณก็ต้องมาสอบเทียบแล้วแต่ว่าขั้นตอนระหว่างสอบเทียบนี่แหละตัวนี้มันคอมพลีเคทมากออสเตรเลียเนี่ยเขามีกฎระเบียบชัดเจนว่าถ้าคุณจะคอนเวิร์ตตัว Overseas Driver License หรือว่าใบขับขี่รถยนต์ต่างประเทศเนี่ยเขามีเงื่อนไขเลยว่าอายุเท่าไหร่อายุใบขับขี่เท่าไหร่อายุคนขับเท่าไหร่คุณจะสามารถยื่น exemption ได้ไหมตามเงื่อนไขอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เวลาจุดยากแบบของประเทศไทยอะฮะเขาจะไม่สามารถยื่นเทียบใบขับขี่เหมือนประเทศเพอร์เวอร์คันที่ได้เช่นญี่ปุ่นเกาหลีคุณจะต้องไปสอบขับรถเทียบถ้าคุณสอบเขาเทียบผ่านเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็คือเช็คพอยต์ตัวแรกเช็คพอยต์ตัวที่สองก็คือเช็คพอยต์ในการยื่นสอบรถขับคนละทุกคุณจะต้องเตรียมเอกสารตามลิสต
1: ์คนที่ไม่ได้อ่านโพสต์ของน้องเนี่ยแล้วอยากจะรู้ว่าเออมันจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างลองพูดคร่าวๆได้ไหมคะมันจะต้องมีอะไรบ้าง
0: ก็คือว่า1ใบขับขี่รถยนต์ไทยเนาะ2ใบขับขี่รถบรรทุกไทย3ใบรับรองขับรถของไทย4ใบรับรองขับรถบรรทุกของไทย5ใบขับขี่รถออสเตรเลีย6 ID card เพื่อยืนยันตัวตนอีก1ใบแล้วก็ตัวที่7ใบรับรองคุณวุฒิขับรถบรรทุกที่ไทย7ตัวนี่คือความยากคือคุณจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบ7ตัวคุณถึงจะยื่นแล้วผ่านในการยื่น exemption หรือว่าขอเว้นในการสอบขับรถบรรทุกที่ออสเตรเลียวิคตอเรียด้วยนะฮะ
1: โอเคค่ะในการที่เรายื่นเอกสารไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อขอยื่นขอ exemption เนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เขาจะอนุมัติมา
0: หลักชั่วโมงเลยพี่ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงครับ
1: พอเราได้เอกสารอันนี้มาแล้วเราต้องไปเทสอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
0: จะต้องไปโรงเรียนขับรถบรรทุกกับทาง RTO โรงเรียนสอนขับรถบรรทุกที่ได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลเนาะเอาเอกสารเนี่ยใบแก๊กและการเรียกสั้นๆไปยื่นให้โรงเรียนสอนขับรถบรรทุกเขาถึงจะอนุญาตให้เราเรียนได้ทั้งที่ตัวใบ driver license ของเราเนี่ยมีอายุไม่ถึงขั้นเกณฑ์ปกติที่เขาจะให้ขับรถบรรทุกในออสเตรเลียได้นี่คือใบสำคัญถ้าคุณจะขับรถบรรทุกตั้งแต่วันแรกโดยที่คุณไม่ต้องรอตามเงื่อนไขของ driver license ก็คือที่นี่คือ2ปีเนาะคุณจะต้องทำเลยและเอกสารคุณต้องพร้อม
1: มีการนับชั่วโมงไหมคะในการเรียนขับรถบรรทุกที่นี
0: ่เขาจะมีคอร์สไซลับัสให้มาซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยครับจะเรียนอยู่แค่ 1-2 วันเหมือนของไทยเลยครับแต่ว่าการประเมิน assessment น่ะละเอียดมากคุณจะต้องสอบได้ผิดไม่เกิน4จุดแต่ประเมิน200จุดนั่นหมายความว่าคุณสามารถผิดได้ไม่เกิน 2% คุณต้อง 98% ผ่าน
1: พอเราจบโรงเรียนที่สอนขับรถบรรทุกแล้วเนี่ยมีสเต็ปต่อไปอีกไหมคะหรือว่าแค่นั้นเลยแล้วเราก็ได้มันอาจจะเป็น provision หรือว่าเป็นใบขับขี่รถบรรทุกของออสเตรเลีย
0: เป็นใบขับขี่หรือบรรทุกออสเตรเลียแบบเต็มครับตัวชื่อเต็มจะเรียกว่าเป็น heavy vehicle driver license ซึ่งตัว HV เนี่ยผมเรียกย่อเป็น HV เนาะมันจะเป็นแบ่งเป็น3ประเภทย่อยอีกคือตัว HR Heavy Rigid HT Heavy Combination MT Multi Combination ถ้าให้เทียบเท่าของไทยตัว HR คือตัวท.2 SCMC คือท3คือรถพ่วงซึ่งกว่าจะคุณจะขึ้นรถพ่วงหรือว่ารถเทนอ่ะคือตัว MC เนาะคุณจะต้องถือตัว HR เนี่ยอีก1ปีหรือ2ปีถ้าคุณจะขึ้น MC อันนั้นคือสเต็ปต่อไปอีกว่าคุณอยากจะไปขับรถไลน์ฮอลที่ออสเตรเลียต่อไหมหรือคุณจะขับเฉพาะในเมโทวิ่ง HR อย่างเดียวอะไรอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วกันได้ออฟเทนตัว HR เนี่ยคือพื้นฐานเบสิกทักกิ้งเลยครับไม่ว่าคุณจะไปไทยหรือออสเตรเลียการขับรถมันทุกรีจิตทักเนี่ยคือพื้นฐานเลยให้มันรู้วิธีรถให้มันรู้ความหน่วงรถว่าคุณจะต้องเบรกตอนไหนเพราะว่ารถบรรทุกคือรถใหญ
1: ่มีค่าฟรีไหมคะค่าธรรมเนียมที่เราจ่ายโรงเรียนสอนขับรถบรรทุกเนี่ยค่ะ
0: โดยส่วนตัวผมจ่ายไป 1,650 ออสเตรเลียนดอลลาร
1: ์น้องบุ๊กบอกว่าแม้ว่าเราจะได้ใบขับรถบรรทุกมาละใบขับขี่ขับรถบรรทุกมาละแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะกระโดดขึ้นไปขับรถแล้วบริษัทจะให้เราเอารถออกเลยไม่ใช่แบบนั้น
0: ใช่ใช่อย่างแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำไม่ได้แต่เพราะว่าตอนนี้ประสบการณ์การลงทุนศูนย์ถ้าคุณจะเริ่มทักกิ้งอ่ะคุณต้องรู้ในการพื้นฐานในการคอนโทรลรถบรรทุกก่อนคันเร่งเบรกหรือว่าคลัชถ้าเป็นตัวแคชบอกแคชบอกก็คือเกมแมนนวลเนาะแล้วการคอนโทรลพวงมาลัยการดูมิติรถการถอยรถเวลาคุณถอยรถคุณถอยชนไม่ได้นะของเขาเสียหายนั่นแหละคุณจะต้องฝึกสกิลในแวร์เฮาส์หรือว่าเดโปก่อนค
1: ุ
0: ณขับรถในการให้ชำนาญสเต็ปต่อไปก็คือว่าตอนนี้ผมจะต้องหางานขับรถที่ขับรถในเดโปหรือขับรถในแวร์เฮาส์ซึ่งโลผมเนี่ยตอนนี้ได้เป็นแบ็กอัพไดรเวอร์ในคลังสินค้าละตอนนี้ผมหาได้แล้วซึ่งในการขับรถตอนนี้ทางรีคูเตอร์เขาแจ้งมาว่าอยู่จะเป็นแบ็กอัพไดรเวอร์นะในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ลงถนนจริงในกรณีที่แบบมีคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้โอกาสเนี้ยในการฝึกฝนสกิลลงถนนจริง
1: ค่ะแล้วก็เชื่อหรือไม่ใช่ไหมคะว่าอาชีพขับรถบรรทุกคือเป็นพาสเวย์สู่ PR ออสเตรเลียได้
0: ใช่ครับอันนี้เป็นความจริงเนาะซึ่งตัวทักไดรเวอร์เนี่ยเวลาคุณยื่น PR เนี่ยมันจะเข้าโปรแกรมดราม่าตัวดราม่าเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยมันมีอยู่หลายโปรแกรมหลายรีเจียนของทางรัฐตอเรียตอนนี้มีอยู่2ที่คือโกลบอลวาเล่กับวารัมบูแต่ว่ารัฐอื่นก็มีนะฮะสั่งเพิร์ทแล้วก็ NT Northern Territory Dharma ตัวนี้ก็แรงเหมือนกันแล้วก็ฝั่งทาวส์วิลล์ก็มีเช่นกันนะ
1: ค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอาชีพที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นเชฟเอชแคร์ชาวแคร์หรือเนอร์ซิ่งหรืออะไรที่ได้ยินในการที่จะเป็นพาสเวย์สู่ PR เสมอไปอาชีพอื่นๆก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่น้องบุ๊กบอกนะคะว่าในการทำรีเสิร์ชในการทำเพลย์บุ๊กของตัวเองมาเนี่ยก็มาแลนดิ้งที่อาชีพรถบรรทุกที่เราหมายตาไว้เนาะว่าจะเป็นพาสเวย์สู่ PR ของเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับทุกอาชีพมีคุณค่าหมดอย่าด้อยค่านะอันนี้ผมขอแต่ว่าด้วยสกิลผมอะสกิลจากการวางแผนเราท์ติ้งในระบบ IT อันนี้คือตัวเน็ตเวิร์กเนาะเอามาแอพพลายกับระบบโลจิสติกตัวคอสกิลมันคือตัวเดียวกันแค่คุณเปลี่ยนอีเวลูเมนต์ไงแต่ดิจิตอลเป็นฟิสิคอลก็เท่านั้นเองแต่ทุกอย่างจะต้องเรียนใหม่หมดนะผมเองก็ไม่ได้เก่งด้านโลจิสติกนะผมเองก็ต้องก้าวอัพจากร้านนี้เหมือนกัน
2: ที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวของทักการอินทนิยมอดีตคนทำงานสายไอทีที่ใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อเปลี่ยนเส้นทางอาชีพและอนาคตของตนเองในออสเตรเลียดิฉันชยดาแพล SBS ไทยรายงาน

คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆของ SBS ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram นะคะที่ sbs_thai และ YouTube ค่ะค้นหาคำว่า SBS ไทยได้เลยนะคะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ